0: ไม่ใช่ไม่ทอนครับผม
1: วิชเวอร์เอนจินฟาร์แล้วครับ
2: The summary, the engine 65.
1: That's affirmative. The heavy will be available there.